0: ต่างของเน
1: ี่
0: ย Provisional couple non-priorities left over time no one to go
1: Okay. Go on, that's fine.